0: ฉันไม่ทำตื่น
1: ยอมรับเลยเป็นเละมันดูสิกลัวเนี่ยนั่นสกัดละกุ้ยนี่ยังนั่นสกัดละกุ้ย
0: น
1: ี
0: ่นั่นแหละปากปันตุ้ง
1: ปันตุ้งจะได้ยังบุกดิกลัวเนี่ยโอ้ยไปปักบุกันเลยจ้ะบุกันกันแล้ววางเงินปักกระดานเนาะ

0: เราไม่มีร้านขนมปังเ
1: นี่ยมากันกันจังนี่สิบางกิ
0: ๊กอ้าวดู
2: เขาสิบกิ๊กบุก
1: กันกิ๊กกูเ